0: นายทงจักก็อยู่นารักนาตา
1: ก้าจันบากิตนะ
0: อืมก้าจันบากเลยบริการทำก็นารักจักตาบ่
1: อู้ตายรองนั้นนารักเยาว์เชพอน
0: บ่อนสนารักของกบ่า
1: บ่ทงน้องนับเลย
0: บ่ทำจักมาบ่ายนารักตา
1: บินมาคนละนางขนาดตา
0: บ่นิ่มบ่เข้าว่านางจักสกตานี่แกต้องไรแค่นกคงกิสติบ่ทราบบ่ตื่นเชิงนางกับกบ่าบ่ทราบสมานางกับกบ่า
1: บ่ไปนกคงขลายแกนะ
0: บ่ไปนกคงขลายยังบ่ทราบสิ่งขังกับกบ่านี่แกบ่ทราบขนี้ที่มีอาคณิกองมันค่ะก็แจ้งสักตะก็บีทั้งนั้นนี่คาริทั้งนั้นนี
1: ่ปลาตรงนั้นพูดสิ่งนี้นะบ๊ายบาย
0: ปลาที่สักตะก็อภรก็บุษย์ยงหงกับปูจวนขังกบ่ไม่แล้วไม่เคยคักไปหรอกสักเคยคักไปหรอกเพราะเราคักนับไปเชียร์ในกุฏุพูก็ดอคักยังคักยังเห็นทางติดครับปู
1: บีนก็หมด
0: บีนก็บอลนอร์ชนะซะ
1: สานะบ่ส่งไกบ่บ่มาขานะนี่บ่เลย
0: สานะบ่ส่งจักเนาะบ่ตอดากิค่ะให้ตาเองแกทางติแกบุกุรบุกุรไซบุสเลยชิมีตุยพักแก
2: บิงบันดา
1: บ่กะบุกุรซาวยบุสเลย
0: แกบุสเลยกุรุงการันติ
1: บิงบันดาบุสเลยตุบตาก
0: ุรุงฮอลเพกฮีฮาตะเตมาดอกะพิยอกซอกะดอกะ
1: ลานาบอรซามงบะเคเซบิงนอซาโซกุนะ
0: อบะฮะเกนอดอกะพิยอรไป그러니까비힉도가랑살펴러그로컬을한다
2: 무슬린
0: 짜디
2: 무슬린
0: 어어장칸과봐몰라보고보고서싸워몰라무슬린무슬린시또파유아기다뭐카타시디아무큰뭐타시디
1: 타시디각만나
0: 타시디각만이그타시디뭐카기다고그더더더카기완한탕자자욱하는이게보고보슬리보슬리사이보고심이뜨이파유가보그히허더때마너가피역서
1: 그래서한번져볼까한번할게
0: 어비히부너가표로속그러니까히자디내를파이띠우가보어주황칸꺼버주황칸꺼버몰래보고범보고범서뜨이파유벌어자오이시보고심뜨이파냐꺼내고도포아하더더더더가게나건다이와샤내탕띠우가보
1: ท่านท่านนั่งจะขอตาพิน
0: อาพุรก็บ่นอกนี่นอกขนาดนี้ปลาที่ใช้จอกตาบ่เลยเงี้ยแกทางเจ้ากันอาร์ชินี่แกบีฮิขนาดนี้ที่ฉกตาก่อบุดีเออจักเคยจักเคยหนึ่งกอลตอลจักดีโอ้ไม่ตึงไม่ตึงหนึ่งแปรงดีโอ้อามิงอามิงหนึ่งมียงมียงปุงดีโอ้ตองมาตองมาหนึ่งก็ตอกก็ตอกงดีโอ้ไม่หนึ่งตามตามทรงจักดีอดอกอดอหนึ่งลังสะเพียงจักดีก็เจ็บบีฮิกใช้กำลังทักตาก็อามอเต้นองสกะ
1: อ๋อนอกว่ามาแห่งเดียนี่ใช
0: ้ใช้กำลังทักตาเห็นแกอาบุษัยข้าก็ไปแกบอกว่ามามังอาพูดไงข้าก็ไปแกฮีฮ่าตัวเต็มดอกก็เพียงสกก็ดอกก็ลังสะเพียงจักก็เจ็บบีฮิกสามอเต้นองตกตา
1: ตกตา
0: เห็นแกไปบ้านนุสนุกเลียผูก
1: มาข้าสักครั้งทั้งนั้นก็ได
0: ้บีฮิงนนุกเลียตาน
1: ุกไปเช่นนั้นบ้าง
0: เห็นแกมาตุกบุเปรกุตุกตองข้าพอจักให้บุกอร์กอลตอนจักพอเห็นแกเอาก็ไม่บุตามตามชุกจักพอตองมาบุกอตอกอตอกพอการมิงบุมียงมียงพอก็แบบบีฮิงบุนอกเลยก็แบบทำสิกาติกาตะก่อดึกสามิงตานช่วยบุกอร์คุกุยตอนนี้ตอนร้องทองกาตาก
1: อนานาบ่บ่จอลิชุกมันคลายชุก
0: จอลิจอกจอลิจักอินคลายตาบีบุนอกกรีแคบจอลิไหนบ่แลกายยังละตาตามติติมสกุลเชตอกามิงบุมิยองมิยองตอกบ่บ่กอตอกอตอกตายจักให้บ่กอรตอลจักกะบ่าทันจิบกาสกอตาบีบุนอกกรีกะบ่าบ่ซาบุนุกเลียบีบุนุกเลียกะบ่าทันจิบังชินัยบ่แล
1: ซาบมายังตอกนะบ่แล
0: ซาบมายังกามิงนดรึกตาซุยทอนกาตาตอนนี้ตอนร้องดันดันดังท่อนไอ้ชาตุงสลับซับพรานกากัยบูดุคลายตามขันตาดันนี่ดันดังดันนี่ดังดันนี่ดันดังดันนี่ดังดันนี่ดังสาบุโอ้สาบุฮันนี่ตามติดครับน้องขอการตาพรแก
2: อันนั้นบีนุรุตุนันบอกสิ
0: บีนุรุตุมันนี่น้องขอการตาดันนี่ดันดังดันนี่ดังดันนี่ดันดังดันนี่ดัง
1: ป้าอาศัยเกิดงานบ่ต
0: ีมาอยากตื่นใจไล่ไปลังยิ่งทงมาตอมบ่หายอันนี้ทางติปุเห็นกี่ตาสตาร์มเลยป้าบุหงายสลับซาสกายปุดอนีดอดรองดอนีดองดอนีดอดรองดอนีดองตอนนี้บุมายังตัวจะไล่ไปลังยิ่งทงมาตอม

0: บ่หาย
1: อ๋อนานาเอามึงก็แค่บินเพื่อชั้นมันแค่ต่อเต้นหน้า
0: เออต่อแต่
1: ว่าขนาดต่อเขาเลย
0: ต่อเต้นนี่บุมาต่อเต้นนี่ผา
1: ฮะ
0: ไอ้แกบุญฮู้ก็กลางซะไปได้แค่บ่ล่ะมาครับบ่ยัสติพะทางมาบ่เลยนี่ล่ะบ่กะหำบ่ว่าสุกสักสักพะทางมาตานะไอ้แกชูบ่ลงมาครับบ่ลงตอครับอ้อก็ถ้าจะหมดซะบ่เนี่ยแค่หมอก็ตามซะบ่เนี่ยแค่อ๋อเนี่ยฮู้กิสติ
1: ฮู้กิสติรอกอามาเก็บบ่นอก
0: เคลคล้ายๆกันสุยดากิขตากะชูชูนะน้องนี่หมอก็ตามซะยาน้องนี่ถ้าจะหมดซะยาอังเห็นเลยต่อติมาอย่างตุ้ยใจไล่ผ่านบนเสรุตุกผ่ายโยโอ้ว่าสุดร้อนค่ะตาชะตามเดขนาดต้องมากุกเร่เฮ้ยเห็นจากเขาอาระบุตามไม่มาต้องอากินีชาติหน้าต้องมากขนาดต้องไม่เปลี่ยนเฮ้ยอาระบุตามความละสัตว์ตอนนี้ตอนร้องตอนนี้ดองตอนนี้ตอนร้องตอนนี้ดองตอนเต้นบุมาอย่างตุ้ยใจไล่ผ่ายล่างยี่ถงมาต้องบ้าหายนี่เอเกทางกะหมละ
1: เอเกนานาอาเจฮุกตานะรบะปนบะกุทมุชิเรคริไนตองไลค
0: ะอีอาหญะปอกะตามดิตามเนนายขณะตอกนี่ไผจอกไผไลปอ
1: ตามขณะริมาตองขณะกะ
0: อี
1: ฮะเอเกนานาลกะตามคะ
2: อือลกะ
0: อลกะตามมุยขณะลังคะหมละไตวายนี่มาตามคะปอกะตามคะกะทางจักหันตาบิหิปาระ
1: ฮะ
0: เอเกฮะเกนตามมุยทางปอตอนนี้ดอดรองดอนี้ดองดอนี้ดอดรองดอนี้ดองตอนเต้นนี่บุมายังตื่นใจไล่ไปนอกใครเชื่อตั้งหอเตรีดาซาดามารีตื่นเตรียังตื่นใจไล่ไปตอนเต้นนี่บุมาในอาเกตามตาไอ้แก่บุษลานุกุลขีดออกมาหนูก็ปานตาน
1: ั่นบอกตามแต่ชอบแก่น่ะ
0: ชอบแก่
1: บินกามิว
0: อีบินนี่ปาระชอบแก่ตาอาเกบ่าจารนอกรกปลานุกุลขีกนาตาบุษลาบ่ไอ้แก่บุษลานุกุลกับบุมานอโอ้อามาเออบาบุพายุบาบุพายุดอบบลองมะคราบลองตอคราอาบุบรณีเนพะ
2: โอนานาเจริกิบินบาบุนชินิกาตานะ
0: ชินิกาตาบาบุโนบาบุโนเอเนพะกะริหอรญัยละซาหนุเฮงกา
1: บุมาซากาตา
0: เอโอบาบุกโอ้ยหอติกาปออบจวงคังบอเฮงเกนอกพะจิเฮนเดกนอกพะจินอกพะจิหนุบสละซาวกาอาวอาวอาวนทางติกานอทางกะกะอ่อก็เคยชอบแกหำละนอกก็ให้แกกูสุซ่าน่ารักไผนี่ไผมันนี
1: ่อ้
0: ออ่อก็สวักตะซอมยังละจี
1: นานาบ่เคยบินเบิกราซ
0: บกราซึก
1: อ๋อบกราซึกสะกะต
0: าบกราซึกสะซอกกะไกสวักตะซอมยังละจีนี่แกไกบ่อากิละมายามสะบลาอารสสวักตอนมาบ่าบุบุคุกชินีบุตบุตึกสินีไอกะอารกิชาอารกิชาอารมอสมซารมอสมซากะมะครัสวักเพ็งละบุซึกบ่นี่ก็แบบตึกสินี่ก็แบบครอบสินี่ขับเลยแม่ลาสะซ่าวงก็แบบอารอหรือจักติเปียละลังถุยจัง
1: ฮะแล้วแค่นั้นนะ
0: ไ
1: กฮะอ๋อบ่ค่าสิเลนะเพ็กสุ
0: ก็ค่าสิเลตาไอ้หรือจักติเปียละลังก็ไล่ถุยจังครับ
1: เพ็กตา
0: ไกบิฮิเอ็งใส่ตาสุก็ปามีรอตังอีตอละวะมันคิดกันละญาตา
1: ฮึ
0: ก็ดับดับบ่จารนอกถุไลมาบล่ะไกเอ็งใส่ตาสุก็ไกโอ้ตอเตนิบุมาว่าพวกก็ชี้จักรตาจวักเพ่งมันนี
1: ่
0: ตามก็รักษาเนอะนั่งไปนี่ไปมันนี่กุศลนั่งก็เรียนชอบก็รักโก้ดอทัศก็ส่องดี
1: นั่นชอบก็เก็บบ่มาหาเจ้าบ่บุตร
0: เบอร์มาบันท่าอากิบ้าชอบก็ยังก็เบอร์มาบันท่าเสียหนอเบอร์มาบันท่านชอบก็ยังไรจ้า
1: อาบุษารนัตบุญน้อง
0: บุญษารนี่ทบทบไปจ้าอากิบ้าเบอร์มาบันท่าบ้าเชื่อบุพามจะน้องคุยจังว่าอากินเบอร์มาบันท่าบ้าตาบุญเนี่ยอาศัยไปยังมาหายชิดารุจารุจักกตุมกตุมาเห็นแกไก่ดอกเออก็กระรักดีกระรักดีเห็นนี่แล้วแกไอ้ก็ยังใส่ตาสมบรมุยช่องน่าซ่านะบอนสิคิกเลยตาสมบเ
1: ออบอนตา
0: เห็นแกซาลายแกบรมคำหมายจะอะไรเออก็บ้าแกไก่ทุลายังขับลา
1: หอรังขับตา
0: หอรังขับบ้าไอ้ยังเกิดปลาบข้างนอจวงข้างนอหมดทุบปุ๊บ
1: เ
0: ห็นแกรอก็ไรแค่แก
1: นานาบินวันชุ่มเหมือนแกอาจวงข้างนอ
0: คิกลายยังบุธานานี่เมื่อครั้งบีฮิกจำงาลาชิจักตา
1: โชยตาลาชิจักต
0: าไอ้เงือบลาบข้างมุทกับปูไอ้เงือบมุทกับไก่ยังนักระแกเสพจักระท่าจิงต่อเตพะท่าจิงก็ดอในทางป
1: ูอ๋อนั่นไอ้เงือบปีนบุกระน้อแกเสพจักระนี่ขันตา
0: ถูมากก็ตัวบ่อหิจังนี่ถูก็ตัวบ่อก็ถูก